มาคงหิวกันมาคงและไม่เป็นที่นาเอ็มบนจับบนจับบนรู้มีน่าฟีลอาจจะมีแค่วิธีว่าทำของเราพลาดจากที่เราดีไซน์บาปีเราอันดีบาปีโอและมีใจ We're so much to be sweet and old time Attitude that can be really good and be wild I'll be mean as I would say